0: ត្រីទន្លេមេគង្គវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាហូរពីលើចុះមកក្រោមហើយជម្រៅទឹកទន្លេមេគង្គវាជ្រៅវាពី5ដល់ម៉ែត្រទៅ25ម៉ែត្រហើយប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តហូបត្រីទន្លេមេគង្គដោយសារវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងត្រីផ្សេង
1: ៗ មេគង្គ강에 사는 어종만두 무려 400여 종에 이릅니다캄보디아의메콩강과톤레삽강은수도인프놈펜에서합류하는데요우기때톤레삽강으로역류하던강물은건기가되면다시메콩강으로흘러들어바다로향합니다금해를역으로10월보름달이차오르는이시기캄보디아연중최대명절중의하나인온옴똑물축제가열리는데요천년을이어온물축제의하이라이트는12세기전쟁영웅자야바르만7세의해전에서비롯되었다는용선경주입니다
2: คือมาจารุประกวดนี่คือมาจารุประกวดก็บรรดาค่ายทำไมเตรียมเตี้ยเยอะเปลี่ยนสำนักหนักทำไมจูนกรุค่ายตัวเองอัตนัยในการบอลอมตุงนี่คือการประกวดประเจง
1: 하지만 이들의 삶에선 이보다 더 중요한 의미가 있습니다
3: คนที่จะเล่นได้บางการมาอ่อนมินจิตดูท่านเราเพียงการมาอ่อนเทินหนึ่งทอมจิตได้เป็นการนักตุ้มได้เลยวิศรอบที่มวยนักการมีตะเล่นเป็นตุ้ม
1: ทอนเลสับ강물이줄어들면바로물고기를잡기좋은수확과풍요의계절이돌아왔다는것을의미하기때문입니다